0: 片五千尺会，
1: 港台十三班呐，
2: 李苏武师傅，
3: 广播涵盖更广，
4: 不同的语言传递同一个声音。
5: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉开爱心，爬山云南，为了不要毛干带提醒，放好干农没浪费的，为了高山美。
7: 奉开爱心，爬山云南。ประเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันล้มในนกพระเดียดเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังต่างหลายข้าวในเขาสั้นไหมพวกนี้ที่เพียงนี้มีสิจินพินพร้อมซิงโจ้ตัววูสีสีผู้บินจงทุ่งพระเดียดสายเอ้อเวียสิจินพินสุนหะฮันต้าเสียป้าจื้อผู้บินจงลี่พระเดียดปาจีสถานผมซิงโจ้การเกิดป้องเจินเสียเส้นไว้อยู่เวียงเมืองเสียยกผมหรือเจ้าสนีเอาการเผียซ้อนหรือแต้มอาญาห่างเตียงขวัญโปการทัดเดียนภัยตังมนอดีตเผียซ้อนการทำห่วงวัดความลิกโตดีดินช่างต่างเขาเฮ็ดป้าเลี้ยงอยู่ในน้องดีรวยดีนี่เอาไข่ออกต่างพระเดียดอยู่ในเวลากันนาทีหาปีบอกที่สิบหาจองการตุกตึ้นเตียนว่างจ้าไหมพระเดียดเถ่ายังสอนไว้ลงหามันกดเย็นเธอร่างผู้ออกปากพร้อมซิงโจ้อบรับตัวพ่อเตียยีร่างนี้เขาเฮ็ดไปตามดีประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมเข้มทีเดินหาตัวก็เศร้าหาคำหลาดยังสิจินพินผู้บินสู้ฉีพ่อเตียอยู่เปิดจินจะมินตาหุยทางสูน่าฮันต้าและพร้อมซิงโจ้ตัววูสีสีผู้บินจงทุ่งพ่อเตียสายเอวยาอันมาสุทามถึงพ่อเตียจงโกนันสิจินพินสำเนียนพระเดียดจงโกเดียพระเดียดสายเอวยานี้ที่ได้เทียมเพียงแห่งเขาสุหากันมันกุ้งมีความยมเจอตัวกันโกป้องกันเรียบกำจอยกันโกเขียนเตียวออกสินตั้งมีกำละใจตาหนังกันพร้อมกันการกุ้งหงหังนันออกมาสินหนึ่งตุนอยู่เสียนตาพระเดียดจงโกพระเดียดสายเอวยาจานโดพบจอดใจขินบักไหมวูสีสีปากว่าภัยมึงพระเตียสายเอวยานี่ป้อจังดึมพระเตียจงโกกำจอยสายเอวยาเอกราดดังมีอำนาจพระเตียตามตัวคำต่องเสียนตั้งปุ่งหนึ่งพระเตียสายเอวยานี่คือนักเส้นตาติดตัวพระเตียจงโกเขาเหตุการณ์ปุ่งหนึ่งนั้นขัดเคียงเป้าฟังไว้กำจอยอำนาจตาลีพระเตียจงโกเดินหาดูว่าสวะคำหลาดยังสิจินพินผู้บินสู้สีพระเดียดอยู่เปิดจินจะมีตาคุยทางสูน่าฮันต้าเสียบาจือผู้บินจงลี่พระเดียดปาจิสถานอันมาสู่ทำถึงพระเดียดจงโกสิจินพินออกปากพระเดียดจงโกพระเดียดปาจิสถานสืบเส้นตากับกันไหลเจ็ดสิบห้าปีหอบคอยมาดังมีหอมมาความเปียงกับลึบซึบอันมันกุ้งนันสองฝากสองปากนี่ที่ได้เพียงหนึ่งจองการกวบปองกันอันมีนำเขียมนำลีซุ้งกันสวัสดีเขียนกล่องคว้องแน่นออกมาพร้อมกันหักซาบานเมืองและพระเตียดไหลเตียงนิ่มหมันเวินเสียบ้าจือออกปากพระเตียดปาจิสถานขัดเทียงผินจันมีพระเตียดจงโกพระเตียดเดียวอยู่ในหัวกันที่จับกับตาลีอำนาจพระเตียดจงโกพระเตียดปาจิสถานีขัดแข้งกำจอยพระเตียดจงโกปิ้นกัวเสียวดีกูกัวดีพระเตียดจงโกเดินหาดูกอกสวากำผอมโจ้การกระป้องเจินเสียเส้นไว้อยู่มึงเสียยกผอมหำเหียนกระดามใจความสิจินพินจงสุจีที่โดยเทียมแข้งแห่งได้เปลี่ยนไกการกระป้องเจินเสียภัยมึงเลียบแจกไว้การกระป้องเจินเสียประเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เมื่อหนาตนอยู่การกระป้องเจินเสียดังเส้นปงนึ่งมีนำเขียมนำลีซุ้งเปอร์สารสังคมปังไหมการปงนึ่งบ้านเมืองยืนนานเทบาเทมยังพยาปัญญาและกำลังวังเนียนผู้เป็นสมัยสู้ฉีเขาพร้อมๆอย่างปากกำวังเนียนสำเนียนเจินเสียจู้จื่อเดะเจินเสียวิเยนดวงร้ายจู้ฐานดังเส้นนี้ที่ได้คัดเคียงตั้งกวนอ้อนที่โทสายตึกบินเส้นเดียวกันสิงสร้างตัวกันตามมินจูขัดเคียงหัวกันปันทนังเดมินจูสองจองดงหาดีๆมาทำกันการป่งหนึ่งเวลากันนาทีหาปีบอกที่สิบหาเปิดตัวอยู่การสั่งเตียงโจ้เปลวเสียงดังเส้นเทบาเทมยังใจกุนซาสุ่มความหูซาสุ่มพยาปัญญาได้กำลังนางดวนตีเจ้าสนีพร้อมกับเลื่อนนั่นเพียหนึ่งอาดย่าภัยอาสะดอนปึงกับหงกังใจทำกันโดยด้ามอาญาห่างเตียงอามาคำตาดีไป

0: ได้ฮัดเตียนดินมักดุ่มจูเสียวอยู่พร้อมดีดมักดุ่มจูเสียวเอียงกันบ้านเมืองยินนันต่างตีทำการมาสู่ถามฝ่ายไปอาจย่าฮิตกวางนันออกมาเอาจวงการเพียงหนึ่งโดยดับอาญาฮิตกวงมาห่างเตียงเข่าโปะการท่าเตียนภัยดังมนนั่นนังโดนอาทิตย์เพียงหนึ่งการถามห่วงวันความลิกโตดินช่างสือปี2008สอกตัวหนีต่างเข่าเฮียดเบลาเพียซ้อนหนีปิน12,000พ่อเพียถึงเสียงตุริยาการขับฟอนการเตรียมหบปุ๋งการเตรียมปอบโซเตรียมโตฟงหนีคือจวงการเพียงหนึ่งหนีไปถึงบ้านถึงคงในบ้านเมืองขอบต่างเตียคำยามนี้เป็นเวลาที่นักเมอเหลียงโป้ป้าหน่อยบ้านเมืองรับทรงนั้นจางชวนชีดีอีซีสนีเมียนมบจองการปล่อยป้าเหลียงป้าตาโทรีชินยินเปออีฟงหนีสีเจอปองเดียงออกป้าหน่อยหาหอยเหมือนตัวไปที่นักนี้เถียบาเทียมเหียงการเตียงเมียธรรมชาติตามปีนตามเกิดนำน้องบ้านเมืองรับทรงนั้นจุดีสนีมีเตียงการเตียในบันมังหันอันใจนำตามปินตามเกิดจารีนันเทียมานีตัวจับบันมังและพระเตียตรงนานยานำหือหงสินีฝ่ายไปเลี้ยงปูบ้างงาดีมาเข่าพร้อมจวงการตุกตึ้นสางเตียงเลี้ยงปูบ้างงาดีนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินสีหงการค่ายกวนที่สวยดีนี่ป้องสาจะคำตองเอาป้าค่ายออกต่างพระเตียนนั่นหอดถึง3หอย16ตนห้องสางจีกาเงินนี่หอดถึง3ปัน3หอย58เหมือนเย็นพากดถึงตาสลายก่ออีกเทียมไล่มาผู้ก้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมบันสว่ากำไรหูอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกทีสิผ่านนั้นจวงการตุกตึ้นสั่งเตียงเตียนว่างใช่ไหมพระเตียนเฮานี่ยังสอนไว้ลงหาเมินกดเย็นนางล้วนพระเตียนเฮานี่ปลายสั่งเตียงเตียนว่างฝ่ายไปคมปงลงการเข่าเฮียดสวัสดีนาจางโคโสเซียนจินนั่นออกมาอามาคำตั้งพระเตียนปีไรนี่ใจเตียนลงสิบเมินกดเช่นว่าสื่อผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นไหมเดินหาดูกอสวะคำไหนหูนางล้วนควงเตี้ยตัวภัยมึงตังพระเตียนนี่อีกเทียมหอดถึงเหมือนปลายปั่น35ดีควงเตี้ยตัวอาจย่าไปบั่นตรงนี้หอดถึง7ปั่นหกหอย15ดีปี2000ปลายสวีโตถึงปี2000ปลายสวาโตอยู่ในเวลาหาปีนั้นควงอาจย่าเตี้ยตัวภัยมึงตังพระเตียนนี่ป่องเตี้ยเตียงกะกันนั้นหอดถึง3ปั่น4หอยเหมือนพื้นได้เลือกเวลากันนาที่หาปีปอกที่15ไปอ้อนนั่นทบไปเจ็ดเธอร่างผู้ผู้บินจงทงพระเตียดอเมริกาบันสวะกำอยู่ในฟังโดออกปากพร้อมซิงโจ้อบรับตัวพระเตียดยินร่างนี้เขาเอ็ดไปตามลีอยู่ในเวลาบันมังหันบันสวะกำสายไฟชีอันนายทหารยีสลานเกิร์มินไวตัวพระเตียดยินร่างออกปากทหารพระเตียดยินร่างนี้ห่างเฮียนดีไวมาสักตัวการหยาเตี๊กและข่มหิงจูเจอจูจวงอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดูกอกสวะคำนายในพระเตียดอเมริกาออกปากพระเตียดอเมริกาและพระเตียดยีร่างพร้อมซิงโจ้อบรับต่อกันเหี่เขาเหยียดไปตามดีมีเสียนขาวจะไก่ทุไลมือใส่นังซื้อกับนังซื้อเสียยีบันเมืองในพระเตียดเตียงนิ่มนันเดียวขั้นการนำมันเสียวเนื้อลกอยู่ในวันนั้นก่อผ่อนเตียมไปรวดตัวละเขียกดำหนึ่งในพิรูจิสันบันเมืองไปหุ่นบันโต๊กจวยหุ่นไต่พระเตียดปาจิสท่านหิปอเกิดมากแตกๆเลียป้าหือ47กุ้นตายเซมี98กุ้นได้เจ็บสังอันนั้นสกัมเผียงนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเผียเซิงปองนี่เผียวเขาสั้นไหมก็ทึ่งที่นี
1: ่ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันได้ทำเห็นความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าโลกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและสิทธิ์สร้างภาษาปันธนังกันจำเนินตั้งพระเตียดหันปากกำสีออกเตียดตั้งพรมลงปอกที่18มาตั้งทรงยางติดต่อการขึ้นป้องภาษาห่างคาดกว้างเช็ดขาดใหญ่ลงออกมาดูหนึ่งจงอยู่เหอการภาษาปันธนังจำเนินพระเตียดเฮาเฮ็ดได้ตีตาดีไหม7ปีมาพอหาไปสาจัดคำตังบ้านเมืองภาษาสิบปอกปลายไปถึงบ้านเมืองรับเปี่ยงสูงมอนไม้สถาบมอนเทียนซานอยู่ตีบ้านเมืองไปหุ่นเนอและบ้านเมืองไปวันตกสู่ห้นไตหันถึงบ้านเมืองภาษาเป็นไม้ไซเฮิงการขออยู่เฮากินภาษาหน่อยขึ้นใหญ่ไม้สูง7ปีมาบ้านเมืองภาษาปองเจิดหน่อยการตกพาน2ปันหาหอยหมุนกุ่นไปการปอเกิดการถกพานตังหอยปุนได้เศษปูนยึดหน่อยไปถึงหอยปุนได้สีปูน

0: เจ็ดปีมาผู้ข่าร้ายปอกคำกับจุ่มร้ายจุ่มภาษาอยู่ต่อหนาคอยไล่ต่อกันหาว่าได้ไล่จุ่มร้ายจุ่มภาษาเตี่ยมากหันภาษาสงขวาหักเปลี่ยนเหมือนเหินเดียวกันปิ้นจิหนึ่งใจเดียวความกันต่างปิ้นความพัฒนาจงโกอันนี้ก็ปิ้นอยู่ในโจสขัดใหม่การภาษาปัญหาการจำเริงพระเตียเท่านั้นก็ปิ้นอยู่ในสขัดใหม่การเกิดป้องภาษาอย่าหนอกการใหม่นั้นมีทักผู้ฟังทางหลายอันสักการเพียออกนี้เป็นข่าววันได้ทำเห็นความเกิดสีจิ้มพินปองนี้ขอเพียออกทั้งที่นี
1: ้กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสวน
2: ยามเมื่อสองเฮาหักกันโฮทีปีใหม่เขาว่าอย่างไรใจจงเฮียนกันเอาป่อยมุ่นดินเปิ้นบ่ควายตังมึงเด้อว่าเฮาพากันนี่ซ้องเตรียมตันมันหลังเง้าแฮบเขาเหมือนแมงผึ่งมาต้อมดอกจอม

列爱诺，波多龙江美林岩佛本在诶，得你能你找能过啦，列本协孟海，过在过绝来绝光荒海，打破顿过啦，边家落恩坎列诺。

ดีเดียพี่น้องผู้ฟังต่างหลายเขาเสื่อคำเสียงสัวบอกหนีก่อเพียกทึ่งที่หนียินดีกับต่างหลายฮับฟังมาเดาะพี่น้องวงบันยาถาโกยักเขาได้เหตุการณ์ดีเขาได้มาพบกันมาจอยกันกามันอย่างเดิมจัง

0: ไหวขันไ
1: ตใครเด็กผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
0: ใครเด็กผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซะจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้เด็ดดี
3: 事件片红当总统塞尔维萨吴奇奇共担干。事件片怀恨总理等巴基斯坦下巴兹。会容拉德拉干龙准谢地神为难如文混面荒海。文理将奥拉干川丹欧巴德丹得靠了反干和公文点都点行难。把了乱了些地文文毛内横排。ขายออกล็อกตังกะเท่หลังผู้ต้านว่าโฮมตังตังสีหลังกลมต้านกันนั้นได้ส่วนทางกลมต้านกันดีๆยามได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์จะได้บริษัทได้สาวห้าวันกลางวันจูซี่เหลือตังกาเฮาซีเจียนพินอยู่เฮินหลงเซินเวียนตาหุยทางเวียงโฮเปอร์จินโฮมตังสายเว่ยจ่าจงทงฮูชี่ฉี่อันมาตังเฮาเดทามนั้นกลมต้านกัน事件片那集等从过等等塞尔威萨苏罗德嘎马干黄准巴干德古巴古拉马红黑红黄甘拽干总不红干白恶塞当两本干兵红丢内红干巴比横塔马丹和等从过等等塞尔威萨先内红黑红黄干了吧无气气表里คนเมืองตึงใส่เอาไว้จ้ะหือก็จังจังหลงเดิมตึงจงกูกำจอยใส่เอาไว้จ้ะข่มกูหางโขตั้งอาคางหางไกวเลี้ยมขาใส่ตั้งคักเด็กตึงใส่เอาไว้จ้ะบาดดักห่มตั้งตึงจงกูกะมากันเตะมึงไว้อึงควันจังขำกำจอยดองดีแกนดำตึงจงกูบุเรนห้าไล่สาวห้าวันกลางวัน主席来登嘎好事件片若恒隆人民大会堂联合北京怀恨总理登巴基斯坦下巴兹安马登好得谈论事件片淡吧登总过当登巴基斯坦不爱你嘎马干解释怕必要让爱你干来根本让卡爽巴爽辣落得落古巴古辣มาโฮมเหตุโฮมปวงโตกันโฮมกันมาโฮมกูเอิงตีเดี่ยมวนปาดเปชาปาจือต้านปาเติงปาจิสถานจังขามปวงจอมหวายเปียงเติงจงกู้หลังเดิงกาคือจับจ้าโจลองดีแกนดำเติงจงกู้ลันจังขามกำจ่อยเติงจงกู้เหตุเอโกลีเติงจงกู้กะตังหึงบริเวณห้าได้สองห้าวัน会容拉带拉干龙准谢老神为人如文魂面荒海六古巴古拉马佛贤广庄朗泽细简拼总书记拉带插天当改灭拉干龙准谢滚门人卡班拉干咱们长来当六带嘎好人第一广黑泽来和拉干龙准谢当神来哈别马身为书记王林กาชันจะคายหุยอีกซ้ำต้านคำวังเล่นนาจับปกดมเฉยเชี่ยตังเซินกูคักอีกตังเฉยเชี่ยเวียนตังหลายโดดจังขามเฮาเหลือตังมาอวันโหย่าโฮมเบอร์เจอโฮมเชนฮักหอมขวัดฟันกันเฮาตังหลายได้ต้านได้ดัดเลี้ยมขาเปียงสาดีปวงการเขาตากันห้าปีหลามเสียผ้าหลังดันเต้เต้ฟาฟาเลี้ยงเบิงเบาติดเต้าคงเมียหลองดำดาเคดาหวังดำไหนตั้งปีอายไม่ดาลำนั้นก็ถกโคซ้ำเก้าจำตังกาป้าวันออกไปจานกลราเจ้าเปิ่ลไหลฝ่ายการเด้งปูปากุ้งเจอได้แก่นเข้ามาเวียงเบิงเบาเตะอาล้างตั้งอ้วงเด้งปูปากุ้งเอกขายออกดอกตังกาดันหลงด่างปีไล่เลินเดิงต่อทั้งเดินสี่ขายกวนเวียงเบิงเบาเจ้าชาโจปาเยเหลือเคเหลือหลองดำไล่ขายออกตึงกะสามปากสิบหกตนจี้โสสามเหงสามปากห้าสิบแปดบนเจียน 总统等美利坚特朗普，无论哈内小哈文，如社交媒体点来谈话，当等几人共谈感人，来顺畅共谈感利利。无论哈内小西文，比如自身，嗯，把文读白展地等巴基斯坦，米拉塔菲当国男人，做本马怪麦爹。保险好管大家持续结果马上做告诉别人。今天当开的边考试当门边上山当开

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันเห็นเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดวันชี้จินเพ็ญจงสู่จีอยู่แล้วท่อนไปคุยเล่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเตอมาโจซาปวงกันจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลมองตาดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ้เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้ง

อยู่ล่าขิงปอกไหลเฮาอ่อนกันมาถ่อมเสียงค่ำหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: บ่มาตุ้งสบรอไอไขมูลำทาขาเกรโลลังไอแต่มาจ่อขาสำลังราไอชามงเรียกราวนาขามนูกุมลายมูกุโลไออยากขักชามงแรงาไอไขมูลำทาลังไอขามนูชดยังเขาหน้ากโลชาไอมนูจัดยาไอไปมากามีก็ขามนูอินจัดขาปู่ปู่หลังลูจังไขมูลำทาขาสำลังนาอยากไอยากกว่ามชากจาไดแค่มุมชานีอาลิดจัดยาการกระดานาขะลังมาจังลิดจัดยาจัดยาไอมังคังชานในใสกระการนี้อุ้งกโลอยู่ไอมูลำจำกโลมีมซาชิงวังจัดกระบาลากุมพรอกระบาโจไรไอนี้แพ้กุมพรอกระบาโจเรลดัดนี้ตกลังนาตุงคงลำท่าแค่มุมชานีอาลิดจัดยาแค่มูขะช้ำหลังไอลำแพ้ไปส่งตัดราไองาไอ
1: ยินดีสิ่งสบายสำหรับครูสปราดับจงพอกาคูมุขมุ่ยสบายงากาไอ
2: ยินดีสิ่งสบายสำหรับครูสปราดับจงพอกาคูมุขมุ่ยสบายงากาไ
0: อชื่อกามดัดงาไอครอบชวมชาเนียคำจังไอมินี่มุขมุ่ยสบายไอเดียนไปดูราไอไงก็คนชงแรงไงแต่หลังน่ะมุขมุ่งเอยช่วยอดีตท่าอันเถี่ยจูรุ่มชาเนี่ยไม่อยู่น่ะกลัวลูกกลัวชาลำงาลูกงาปลาลำท่าค้นกาไอกาชดอนมัมทูยังค้นไอมุขอนฤดาอย่างค้นไอมุขอนมาชิวชิบอย่างค้นไอมุขอนนี้ฤดาปังดันนากาไอยาชงนันเอยุงเอยมจันองลีลีค้นไอมัมทูย่อยลูชงจอมดากา

0: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: ป้องปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวตู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดริ้วซาจะแล้วอาเข่งตั้งแค่เข่าหมอบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เด็ดหลักดีสีเจียนพินกวบจงทงเติ้งสายเอ๋อเว่ยจ่าวูชีชีปันฟ้าอยู่หยี่เซียนจังเหมิงเซียนนานเข้าถึงเข่งฝนมาเปียได้เลินเดิงต่อถึงเดินสามเลี้ยงเป้าซานตั้งหลงเอาออกโสมา39กุ๊กเตะ5เหงเปียดปักปุ่นเจียนมาติอาลังปวงการไก่เฮินไก่เชตังยันการปู่ชิมงเซียนปากปลายโกเหิมกันกะเกิดอ้อยปากหกเสียบบูชินชาติเมืองไทยหมวกเฮ่อกุนเมืองนอกเติงเจอกับเมืองไทยปวงการดันโดดจ้องเจลองเบลกุนมาเพียดเด่นดันย้ำได้สาบถามเขาสตังเบิร์ดจะได้บุรันห้าไล่สาวห้าวันกลางคำจูชิเหลอเติง

家豪习近平、朱亨龙人民大会堂联合北京，国总统等塞尔维亚吴奇奇颁发友谊勋章。习近平之外，吴奇奇总统、朱亨浩扫马、国等中国等塞尔维亚埃里加马根帕诺当地便普邦干地上等红谷等中国等塞尔维亚埃里加马根ได้โฮมเหตุโฮมปวงโตกันนั้นเช่นจังหลังได้ยังกามาจินวุชิชิจงทงกวับตั้งจงโก้ตั้งเติ้งใส่เอาไว้จ่าไอ้ดีกันผ่านออกดองดีก็เปลี่ยนดองหวังฟังก้นเมืองสองเติ้งเตะสร้างกับเมืองโฮมเดียวตั้งจงโก้ตั้งเติ้งใส่เอาไว้จ่ากับสามบักใดก็เปิดไอ้ล่างตั้งร้อนสื่อฉีดเร็วป้าหวันตกไปจานมายินเสียงโจตักอันเมื่อวันห้าได้สาวเจ็ดวันกลางคำต่อถึงสาวเก้าวันเอิงตีตันกลางป้าวันออกป้าไปจานเซินเฮาตีจังตกฝนลงมาเอกฟ้าหลังฟ้าเบียบเป่าล้มโด่งตกบากเห็บเจอได้ดอกไรเตเซินเฮาก็เข้าถึงขิงฝนมาเลี้ยงชาวทงเลี้ยงชู่จินเลี้ยงขนมินป้าล่าห่องเลี้ยงหยีซีป้าล่าห่องชูซ่งเจาป้าวันออกเลี้ยงหลี่เจียงวันสานเจาป้าล่าห่องป้าปลายจันคงโคเจาป้าวันออกเลี้ยงผู้เออ12ปันนาตีตกฝนหากังถึงหาหลงวงในก้นหมายข่าวได้ฮูเย็นน่านเซินปวงการช่อนต้านเปียงจากโคโซเบอร์สองเหงปลายเสาหกปีแดนตีจูเบอร์เลินห้าได้เสาเปียดวันปวงเหตุลองเต้ปวงเหตุตั้งตีหลักปวงเหตุแดนอยู่เบิ้งขวานตีเต้าของเจ้าปวงเหตุอยู่เขาปวงเหตุดันฝ่ายการเสินเฮาเจอจับจ้าโชดันเอกตั้งแล้วเจ้าแล้วเว้งกูอ่างตีช่อนต้านเปียงจากโคโซเฮออาเมียกูป้ากูฝ่ายเปียได้เลินเดิงตดทั้งเดินสามเว้งเป้าซานตั้งหลงขายได้เฮินเบิกอักกาตั้งกั้งมันบีได้ก็เสียเปียดไปสี่ห้าบุญเพี้ยนฟางบีเพี้ยนเต๋อมาแล้วรีปากได้สามไปเจ็ดได้เอาออกโสมา39กุ๊กเตะ5เหง8ปากบนเจียนมาเตะอาลังปวงกันไก่เหินไก่เสเพี้ยนเตอมาแล้วดีปากได้22ไป7ตั้งดับมันอยู่เสินเฮาได้เป็นดับปัด2ถัดกันไหลมาได้มาตั้งย่านการปู่ได้เสียงได้เจินสิมงเสียนเวงผู้เออปากปลายโกกัดจอยแถมก้นนะเกิดไหวตั้งหลายจ้าโฮมเบอร์จ้าโฮมเชนจอยแถมกันเฮาได้สุอันตั้งขิงฝนเผียวมาดันโปเลยเอาอ้อยเกิดเบียนลองเกิดอ้อยปวกใดตั้งหนองเกิดได้อ้อยปาก60บูสุอันตั้งโปเอาออกโสมาดึงไป2กุ๊กเตะเซียนเมื่อลัน5ไล่26วันใช่เจินปู่หยินจี้กวนลีปู่ซ้ำเอาออกโสมาดึงไป6กุ๊กเตะเซียนหมากำจอยคู่นานช่องฉินแล้วเซินแล้วฉีแล้วเว้งจะได้ห้าว่างเหตุใดการเห็มเจียวเขเพบริเวณห้าไร่สาวหกวันศึกเจนชาติเมืองไทยจะแล้วคุยบอกเข่าหมากดันบอกให้คนเมืองนอกเติงว่าสั่งมามีคนมาเพียรหับกับเมืองไทยเลเอนเบาดันอุตปัดเชียนเจินมาเมืองไทยปวงกันเอกต้านว่าตีเทียมออกโซให้กูเบียวดันโดดจ้องเจเป็นเบลเพียดเด่นนั้นสังว่าเตะกับเมืองไทยปวงกันโดดจอมโอปาเตะกับปานเชียนเจินปวงกันเอกเจียตวยอ้องปวงกันดันจำใจเป็นฝ่ายการเบิ้วสมได้ดันจิมไก่ตั้งใครได้เป็นเขาสตังเบิกเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งใหม่หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองในเปียดวันชีจิ้นเพ็ญจงสุจีอยู่แล้วท่อนไป

0: พี่น้องทั้งหลายทำดีๆด้าป้องกันโกจากอนวางจีทอนยินานกงสมบอกว่าอยู่อ่องคุ้นขวัญคุ้นดำลองตีสร้างมันถกฟิ่งถกเปียงอยู่ได้สารควงสังคมกูโจสิ้นสายเจอจอมหลังฟิ่งเปียงข่มกูบกดำมันนำ31เปิงสักเลี้ยงหมักตินอยู่หิมบกดำมันบกล้มเทียนร้านฉี่ตีสร้างอ่องเฮินคงเฟิกชี้รงบิ้วก้นขวัญก้นดำเจอได้เมาดันเห็ดอ่องเถียมดำมันอ่องเถียมล้มเทียนร้านฉี่บิ้วหึงไงเตียกไงได้โรทุกโคถกเถาหรือตึงกาเหลือป้องเหตุใดตั้งหมกดำมันไกลสารควงสัมปัตปีดันในหิดผิดบิดเปิงฟิ่งเปียงกะตีสร้างแล้วชีวิงกุนขวัญกุนดำว่องตีมิวใดกุนขวัญล้มกันดำไกลหมูปวกรองตางถึงว่าหมกดำมันผิวโฮมาเตียกเป็นไฟมาหมูปวกรองตางหลักเจอมิวเหตุกุนตายกะตั้งบัดสร้างดำนั้นรองตางมันดักแหงยังดบดาบได้สีอิดถึงว่าเมื่อยิ้มหันบีอ่องกันอยู่หิมบกดำมันนั้นเห็ดผิดบิดเปิงน้องตีสร้างเสื้อป้าหรือตั้นในเจ้าจีโจโปเตียนขวาไข่หมกรองตังสีตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงสีตองตองแปดหกสองเจ็ดตองเดิงสองถึงตีเจ็ดยิ้มเป็นน้องตีบ้านเหนือตีดำมันเอาโสหิงเยียนสังสู้เหอซ้ำสึงอำเขาอันกุ้นมาใครบอกอาจองในซื้อเขาห่มกันมาเจ็ดแจมห่มกันเป้าเยี่ยมห่มกูบกดำบันได้ปัดเป๋เ
1: สียงกวางจวงจวงทวงเจอปองโคเ
2: สียงกวางจวงจวงทวงเจอปองโคเ
1: สียงข้ามฝันฝันกูตันปานจังสิง
2: เสียงข้ามฝันฝัน孤单版杨信比如好当来都有理由哈撒有了阿琴博来好安干嘛团前看完安边当想金黄难王后比如好当来接团先合团看门荒话门带行李

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不羁的
3: 正阔噶天五千尺会
2: 当代十三班呐，
3: 你苏我社夫
4: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，不料比亚摩干带提醒放好感动美浓发电เวลา高山美
5: ห้องขยายเสียงภาษาอินทานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไตผีเสียงฟังเขากันลงในนกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
6: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิเผานี้มีสิจินพินยกความพร้อมโจอย่างโยผกจำจะเสียงเฮงความหักความเปียงหรือวูสีสีผู้บินจงทุ่งพระเตียนสายเอวัยยายินดีสนิทยินฝาหนังสือการฟังอ่านฝ่ายไปการเรียกเครื่องจักรมีไอ้ควันได้เทียมใบปงนังนันออกมายินดีสนิทจะขวัดถึงเวลายำฝนปีนี้ดันหนึ่งถึงดันซ้ำป้อสารสื่อนี้ปองเมียนมบจองการตกตื่นฝ่ายไปเปียงเฮินอยู่เฮินนวลเดกาไฮเฮินอยู่เฮินนวลนั่นฮอดถึง39กดเย็นไปซีมังเสียนมีตั้งเย็นการปูใต้หอยกุนกังฝันอ้อยดำหอย60หมู่จองการเอียงกันขี่กงเกวียนบัตรมึงหลับซุ้งแซงกะลีลาบัตรมึงยินนานปี2000ปลาย26ต้นเหตุต่างเอียงกันจองการเบียงเฟียดยากเจอในเซียวชีไพมึงอยู่กินในเวียงตีจีเขินเนอหนีหัดถึง2หอย97ตีตึงปึกพ่อเพียดถึงสำทหารพระเดชไทยตื่นบอกไพอาสรอนนอกพระเดชไปทำการถึงพระเดชไทยหนีได้แต่ฟังจองการจังโจจู่ลายนันประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินหาดกอกสวะคำก้างขึ้นสิจินพินผู้บินจู้สีพระเดียดอยู่เปิดจินจะมีดาหุยถังยกพร้อมโจหย่องโย่ผูกจำจะเสียงเฮิงความหาความเปียงหืออู้สีสีผู้บินจงทุ่งพระเดียดสายเอวยาสิจินพินจีออกวู้สีสีจงทุ่งเฮิงยาวมาออกแห้งหือซองพระเดียดหักเปียงกันออกแห้งตุนอยู่เส้นตาปงหนึ่งซองพระเดียดปิ้นผูกุ้นสั่งเตียงและคัดเคียงหักซาเส้นตาโกกูจานโดซองพระเดียดพบจอดนันยังเพียงนึงออกความวังฮาถากล้องไพมึงซองพระเดียดที่ตัวกำลังใจตาซองพระเดียดโจสขัดไหมพร้อมกันมาสั่งเตียง

ไปตามดีนั่นนางดวนเซินเจินฟู่ปานกงเทียนเย็นฝานังสกาฟังงานฝ่ายไปการเรียกเคิงจักปองมีไอ้ขวัญฟงนี่แถมใบปงนึงนั่นอามาคามพอถึงเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหาไปลุ่นการอีกเทียมฝ่ายไปการเรียกเคิงจักปองมีไอ้ขวัญฟงนี่ตั้งสันนี่พอถึงหอยปุ้นไรหาสิบปุ้นเหล่านี้นังสกาฟังงานนี้จีออกเอาเหมิงเสียเฉียวจินเจ้าทงหยีซีซู่ซงฮงโขวันซันตาลี่หลี่จังฟงปิ้นโจวสือตินักสั่งเตียงคมเปิ้งอันเป่ามีไอ้เบอร์ฮาฮมนันออกมาส่วนเปอร์ไอ้หลาลู่ซานาโจยังสอนไปเล่นหาลูกออกสาวเจ็ดคำกังขึ้นถึงสาวกับคำเหล่านี้บัดเมืองจานกังไปหุ่นบันออกบัดเมืองไปหุ่นบันแต่ในเส้นห้องนี้เจ้าป๋อมีฟุ้นหาลงตกยังจางป๋อมีฝาเพฟุ้นหาหน่อยลุ่มลงต้มหมักเฮฟฟงนี่เจ้าทงสือเฉียวจินสือเหมิงเสียบานเมืองไปหุ่นเนอหยีซีสือบานเมืองไปหุ่นเนอชู่จงเจาบานเมืองไปหุ่นบันออกหลีจังสือวันซันเจาบานเมืองไปหุ่นเนอบานเมืองไปหุ่นไต่คงโขเจาบานเมืองไปหุ่นบันออกผัวสือสิบสองปนาเจาฟงนี่นี่จักมีฟุ่นหาลงตกผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมหนังด้วนในหูปีสองบันปลายสาวหกตัวจองการปยานาจังโคโสยินันสั้นนี่จักอยู่เดินหาดูกอกสับเปลี่ยนคำต่างเขาเฮ็ดจองการปะยาที่นักนี่อยู่เมืองควันแต่ห้องเจ้าต่างยกเฮ็ดอยู่ในเวลาปะยานั่นห้องการที่นักในเจ้าสื่อจุดีแต่ห้องการที่จะฝ่ายการในเส้นเห่าจักเพียงหนึ่งจองการบอกซ้อนฝ่ายไปนาจังโคโสฟงนี่เดินหาดูกอสเวียดคำทั้งสาวสี่คำพร้อมปะยากาไข่ห้องขู่ฝ่ายไปฮัตเตียนเหนือตัวเนื้อโลกพระเดียจงโกปังถุน13นี่จักอยู่สามันต่างยกเฮ็ดยินานเส้นต่างควางปะยาเป็นฝ่ายนั่นออกมาตีนักนี่ปะยาฝ่ายไปอยู่บ้านมึงหลับซุงฮัดเดียนเหนือโต๊ะการอยู่นอกเฮิรนฮัดเดียนจองการเอ็งกันฮัดเดียนฟงนี่นั่นออกมายินานเส้นที่อยู่ชั้นเนี่ยเสียหวยนี่ปองมีฮงซีเนี่ยเก่าดีไปขอพร้อมๆจองการตกเตือนนี่เมียนมบ39กดเดียนไปเตี่ยมปีกายเวลายำเดือนกันนี่อีกเทียมหอยบนในสาวซองปวนปลายเช็ดการโก้อยู่ตั้งเส้นปิ้นทีซองตามกันไล่วันมาตั้งเย็นการปูไล่หอยกุนดีเสียงเฉินจุดีซีมงเสียนพัวเสียงีจูปิ้นหมูเพียนึ่งจองการจิงโผดฝ่ายไปฟันอ่อยดั้มนันออกมาย้อนเปอร์ยำฟุ้นที่ไก่มาฮอดเดียวฟุ้นหาลงตกนี่จ้างป่าหืออ่อยล่ำก่อเตาไปสัมพองนี่จ้างออกบูดจองการนี่ตินักกำจอยบอยเมน่าไปฟันอ่อยล่ำฮอดถึงหอย60หมู่นับตามจูฟังเฉินเซียงเสียงเสือปูการก้อมสอนว่าจางไดหูนางดวนตั้งพระเตียดนี่ปองมีเซียวชีอันไพมึงอยู่กินในเบียงตีจีเขินเนินนันซ่องหอยเก่า17ดีเขาเฮ็ดจองการเบียงบินเจอมาเฟียดยากเจอพากดถึงตึงปึกกอบพ่อเพียดถึงนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำเป้าสารสนีเมียนมบจองการคล้ายเหินอยู่หันนวลหนาตึกนำลิ้นนี่หอดถึงเก่า11เหมือนพินฟังมีเตรียมปีกายเวลายำเลิกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสามปุ่นปลายเช็ดจองการตกตื่นสางเตียงนี่หอดถึง39กดเหยียนปลายเตรียมปีกายเวลายำเลิกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไรสาวสองปุ่นปลายเช็ดกันก็อยู่ตั้งเส้นปิ้นทีสองนางดวนจองการเอียงหีกุ้งเคลื่อนบานเมืองหลับซุ้งเอียงกันเซียงเกิดดีลายินาเซนปีสองบันปลายสาวกตัวนี่อยู่อุ่นจันผู้ตาโฉต่างเอียงกันมีผู้ฮักหุ้มขี่กงเกียนอันมาเตียบันมึงจุดีดังพระเตียดหลีโป้สาวหมอยกุนปลายนี่มาเข่าพร้อมก้านเอียงทหารพระเตียดไทยบันสาวคำอยู่ในพร้อมปะยะบอกข่าวก้าตัวผู้กุนก็เตรียมเขาสั้นใหม่นั่นตึ้นบอกภัยมึงต่างพระเตียดกันเนี่ยมีผู้กุนเอากันนังซื้อซาขี้เป่าจดไม้ข่าวการก็ได้อังเจินมาถึงในรพอต้องเดทำการอยู่พระเตียดไทยอย่างว่าเขียงเงินไปปอกหือต้องไล่ฟังจองการนี่เป็นการชุรายเอาเงินกันเดะผู้กุ้นไปทำคันถึงพระเตียไทยนี่ต้องหลายนับตามอาจย่าขำโคกันนังซื้อซาขี้ฝ่ายไปทำการกุไหลนันอย่างที่ไหลจะต้องโฮงการทำการนี่จะเป่าจะเมียนบักคันอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดูกอสวะคำเต้าตันจงเจียวเละกัวฝั่งโคสวยเยียนพระเดียชาวเซียนเขาเฮ็ดจองการรัวเจตวงเละใจหยงพระเดียฝ่ายไปฝ่ามักเต้าตันอันเว้ามีจ้องใจตาลีไล่เจอเละมักเต้าตันเละตวงนั่นออกมาจินเจินเอินผัวปิ้นเราตองตั้งจงสุจีกัววูวุเยียนจ้างพระเดียชาวเซียนมาเขาพร้อมอยู่ในเวลาหันวันเสาร์คำไหวเจ้าปู่พระเดียยี่ล่างนี่ปุ้งเก่าพระเดียอเมริกานี่

0: ิเทียบนังสือเสียอีอันเดือดเศร้าการสักตัวกันนั้นทหารพเทียดอเมริกาต่างปุ้งเก่าเดือดเศร้าจวงการสักตัวกันมาอย่างเขาเฮ็ดจวงการพิดาดปัญญานางดวนยังอยู่นำเมียสมุดรู้จริงเหอออันตัวลักฮ้องโขกาคายพเทียยีล่างนั้นอันสกัมเพียงนี่เป็นเขาสั้นไหมเป็นต้านคำเพียซึ่งบองนี่เพียวเขาสั้นไหมก่อถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2881โตเล่นเปียโนเศร้าสามคำถึงเศร้าสี่คำอยู่ดีเชิญเตอร์นายโคเปอร์ชาเจ็ดคำต้องปากกำนันสีออกพระเดชเฮาเนี่ยเป็นพระเดชใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพียวคอมไทยไลมาโยหรือคอมเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้อนโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตันหำเขาเสียงคับเสียงโซบอกนี่ผู้ขาแล้วกำคับอันมนวันที่ฟังนั้นเพียวหืดดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับนั่งอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนั่งเสียงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าคืนนี้ใจนั่งอยู่หิมน้องนั่งผัวต้องเล่าไซเฮออยู่เมืองฝ่าโตใจปีใจติดน้องเสียงหล่าไหลกะกวงถาม้วงอยู่กุนเดียวแล้ววันนี้เช้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องเสียงหล่ามาฮะ

乖ฟังคำครับ B มองหาน้องในคำครับครับว่า B มองหาน้องจุวันขึ้นน้องเฮยโฮใจ B เฮยยาถาจุใจเมาน้องจุวันถ้าน้องป้อมักใจนี่คือไรว่าซื้อไหวไหว

0: 모지비까먹고가까치다해야하래비코타타가마햄쇼비마비부위어코나하냐마리쇼비부
1: หน้าเปล่าชอบปะคือนุฮิดาติจะแลกำข้อนาวิโอยากกะเราลมแม่ยันชิติป้อนาป่าชิมาวิกาแกตุแลหนมือกำมือวีชิติพาโจวิอยู่ชิติคือหนมือวีติจอนาเกสี

อ๋อกูกำมึงผ่านดาวีที่เจ้าก่อนอาหานีชาเยโลปาชิยากาลากูดีคู่ปาชีปานอเกสือยิบเล่ารอแน่ล่ะโดปื้นแนกูแลดีคู่ฉีปอกาปอนี่ลูแม่

0: 小姐，我还是在的。
1: 呀，你去的包嘞，秋姐，哪个会有？

0: 播架贴五千出柜，
1: 降低十三分下。
0: 你苏武师傅，
2: 广播涵盖的同，
3: 不同的语言传递同一个声音。
4: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคู่เสียงเมียว
6: ให้ดีผีหมอกพอกเข่าคู่เสียงเมียว
7: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮ่อตั้งไหนได้ติดหลักดีชี้เจียนพินกวับจงทงเติ้งสายเอว่ายจาวูชี้ชี้ปันฟ้าอยู่อยู่เซียนจังเมืองเซียนนานเข้าถึงเข่งฝนมาเปลี่ยนได้เดินเดินต่อทางเดินสามเลี้ยงเป้าซานตั้งหลงเอาออกโสมาสามสิบเก้ากุ๊กเตะห้าเหงเปียดปักบนเจียนมาติอาลังปวงการไก่เหินไก่เสียตังยังการปู่ชิมงเสียนปากไปโกเหิมกันกะเกิดอ้อยปากหกเสียบบูจินชาติเมืองไทยหมวกให้กุนเมืองนอกเติงเจอกับเมืองไทยปวงการนั้นโดดจองเจลองเบลกุนมาเพียดเด่นนั้นย้ำในสาบถามเขาสตังเบิร์ดจะได้บรันห้าไล่สาวห้าวันกลางคำจูซี่เหลอเติงกาเฮาซี่เจียนพินอยู่เหินหลงเส้นเวียนตาหุยทางเลี้ยงหัวปื้อจินกับสงทงตึงสายเอว่ายจ่าวูชีชีปันฟ้าอยู่อยู่เซียนจังซีเจียนพินจีออกวูชีชีสงทงโจหึงเข้าเร้ามากับตึงสงโก้ตังตึงสายเอว่ายจ่าเอ๋ดีกับม้ากันพาหนอกดองดีเป็นผู้ปวงการเตะสร้างตังข่มกูตึงสงโก้ตังตึงสายเอว่ายจ่าเอ๋ดีกับม้ากันได้โฮมเหตุโฮมปวงโตกันนั้นเซียนจังหลังได้ยังกามาจินวูชีชีจงทงกวับตึงจงโก้ตังตึงสายเอ๋อไว้จ่าเอ๋ดีกันผ่านออกดองดีโก้เปลี่ยนดองบ้องฟังก้นเมืองสองตึงเตะสร้างกับเมืองโฮมเดียวตึงจงโก้ตังตึงสายเอ๋อไว้จ่ากับสามบักใดก็เปิดไอล่างตังร้อนสื่อฉีเร็วป้าหวันตกไปจานมายินเสียงโจตักอันบรันห้าได้สาวเจ็ดวันกลางคำต่อถึงสาวเก้าวันเอิงตีตันกลางป้าฝันออกป้าไปจานเสินเฮาตีจังตกฝนดงมาเอกฟ้าหลังฟ้าเบียบเป่าโดมโดงตกบากเห็บเจอได้ดอกไลเตเสินเฮาก็เข้าถึงขิงฝนมาเลี้ยงชาวทงเลี้ยงชู่จินเลี้ยงขนมินป้าล่าห่องเลี้ยงหยีซีป้าล่าห่องชูซ่งเจาป้าฝันออกเลี้ยงหลี่เจียงเว่นซานเจาป้าล่าห่องป้าไปจานคงโคเจาป้าหวันออกเลี้ยงผู้เออ12ปันนาตีตกฝนหากกลางถึงหาหลงวงในก้นหมายข่าวได้ฮูเย็นน่านเซินปวงการช่อนต้านเปียงจากโคโซเมอร์สองเหงไปสาวหกปีแดนตีจู่เมื่อเลินห้าได้สาวเปียดวันปวงเหตุลองเตะปวงเหตุตั้งตีหลักปวงเหตุแดนอยู่เบิ้งขวานตีเต้าของเจ้าปวงเหตุอยู่เขาปวงเหตุแดนฝ่ายการเซินเฮาเจอจับจ้าโชดันเอกตังแล้วเจอแล้วเว้งกูอ่องตีช่อนต้านเปียงจากโคโซเฮออาเมียกูป้ากูฝ่ายเปลี่ยนได้เลินเดิงตดทั้งเดินสามเลี้ยงเป้าซานตั้งหลงขายได้เฮิร์นเบิร์กอักกาตั้งกั้งมันบีได้ก็เสียเปียดไปสี่ห้าบุญเพี้ยนฟางบีเพี้ยนเติมมาแล้วรีปากได้สามไปเจ็ดได้เอาออกโสมาสามสิบเก้ากุ๊กเตะห้าเหงเปียดปากบุญเจียนมาเตะอาลังปวงกันไก่เหินไก่เสียเพี้ยนเติมมาแล้วรีปากได้สาวสองไปเจ็ดตั้งดับมันอยู่เสินเฮาได้เป็นดับปัดสองถัดกันไหลมาได้มาตั้งย่างการปู่ดับเสียงดับเจินชิมงเสียนเวียงผู้เออปากไปโกกัดจอยแถมก้นนะเกิดอ้อยตั้งหลายเจ้าโฮมเบอร์จะโฮมเชียนจอยแถมกันเฮาได้จู่อันตั้งขิงฝนเผียวมาดันโปเลยเอาอ้อยเกิดเบียนลองเกิดอ้อยปวกได้ตั้งหนงก็ได้อ้อยปากหกเสียบบูจูอันตังโปเอาออกโสมาเดินไปสองกุ๊กเตะเซียน

无论下来扫学文、财政部、人资管理部、三欧沃索马、两百户谷地县、马金在、湖南、重庆、刘胜、刘池、刘永这类下旺，是伫那间很久协批。无论下来扫学文、实检查的门台，如来会幕后某人、幕后管门落等话，上万美军马撇合。กับเมืองไทยเลเอ็นเมาหลันอุตปัดเชียนเจินมาเมืองไทยปวงกันอีกด้านว่าตีเทียมออกโสเฮากูเมียวดันโดจวงเจเป็นเบลเพียดเด่นดันสังว่าตีกับเมืองไทยปวงกันโดจอมโอปาเตกับปัดเชียนเจินปวงกันอีกเจ้าตัวอ้วงปวงกันดันจำเจอเป็นฝ่ายการเบลสมได้ดันจิมไก่ตั้งใครได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งใคร

0: ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเบิกอามิวปัดปั้นตันเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบิกหุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่นสองได้เปียดฟันชีจินเพินจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเริ่นสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตำสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวังการจับบักบีเที่ยนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียกี้ปวดดวงบูมิวสับมิวจี้เหียงเอกเบลหมองตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้ง

0: พี่น้องทั้งหลายถ่อมดีๆด้าว่องการโกจากอนวางจีทอนยินานกงสมบอกว่าอยู่ว่องคุ้นขวัญคุ้นดำลองตีสร้างมันถกฟิ่งถกเปียงอยู่ได้สารควงสังคมกูโจ้สิ้นสายเจอจอมหนังฟิ่งเปียงข่มกูบกดำมันนำ31เปิงสักเลี้ยงหมักตินอยู่หิมบกดำมันบกล้มเทียนร้านฉี่ตีสร้างอ่องเฮินคงเฟิกชี้รงบิ้วก้นขวัญก้นดำจะได้เบานั้นเห็ดอ่องเถียมดำมันอ่องเถียมล้มเทียนร้านฉี่บิ้วหึงไงเตียกไงได้โรทุกโคถกเถาเลยตึงก้าเหลือป้องเห็ดได้ตั้งบกดำมันไกหยานควงสัมปัดปีดันในหิดผิดบิดเปิงฟิ่งเปียงกะตีสร้างนักชีวิงกุนขวัญกุนดำว่องตีมิวได้กุนขวัญล้มกันดำไก่หมูปวกรองตางถึงว่าหมกดำมันผิวโฮมาเตียกเป็นไฟมาหมูปวกรองตางหนักเจอมิวเห็ดเหอกุนตายกะตั้งบัดสร้างดำนั้นรองตางมันดักแหงยังดบดาบได้สีอิดถึงว่าเมื่อยิ้มหันมิอ่องการอยู่หิมหมกดำมันนั้นเห็ดผิดบิดเปิงน้องตีสร้างเจอป้าหรือตั้นในเจ้าจีโซโปเตียนขวาไข่หมวกรองตังสี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงเดิงสี่ตองตองเปียดหกสองเจ็ดตองเดิงสองถึงตีเจ็ดเยี่ยมเป็นน้องตีบ้านเหนียตีดำมันเอาโสหิงเยียนสังสู้เหอซ้ำสึงอำเข่าอันกุ้นมาไข่หมวกอาจ้องในซื้อเฮาห่มกันมาเจ็ดแจมคุมกันเป้าเยี่ยมคุมกูบวกดำบันได้ปัดเปย
1: ์ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
2: ชิงกวางจวงจวงทวงเจอป่องโค
1: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านยังชิง
2: ชิงข้ามฝันฝันกูตันป่านยังชิง
3: ปีล้อเขาตั้งหมายตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ล่าขิงปอกไรเขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเออปีล้อเขาตั้งหมายเช็คถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: ันมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันล้วงในนกพะเดียดเวลาเขาสั้นไหม
1: ผู้ฟังทั้งหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ดิเผานี้มีสิจินพินยกพร้อมพร้อมโจหยองโยผกจ้ำจะเสียงเฮงความหักความเปียงหรือวูสีสีผู้บินจงทุ่งพะเดียดสายเอวยายินาสนีเย็นฝานังสกาฟังงานฝ่ายไปการเรียกเครื่องจักรต่อมีไอ้ควันได้เทียมใบปงนังนันออกมายินาสนีจะขวัดถึงเวลายำฝนปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำป้อสันสินีปองเมียนมบจองการตกตื่นฝ่ายไปเปียงเฮินอยู่เฮินนวลเดกาหายเฮินอยู่เฮินนวลนันฮอดถึง39กดเย็นไปซีมังเสียนมีตั้งเย็นการปูไต้หอยกุนกังฝันอ้อยดำหอย60หมู่จองการเอียงกันขี่กงเกวียนบันมึงหลับซุ้งเซียงกะลีลาบันมึงยินนานปี2526ต้นเหตุต่างเอียงกันจองการเบียงเฟียดยากเจอในเซียวชีไพมึงอยู่กินในเวียงตีจีเขนเนี่ยหัวถึง2หอย97ตีตึงปึกพ่อเพียถึงซ้ำทหารพระเดชไทยตื่นบอกภัยอาสรอนนอกพระเดชไปทำการถึงพระเดชไทยนี่ได้แต่ฟังจองการจังโจจู่ลายนันประเดี๋ยวก็ฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินหาดกอสหะคำก้างขึ้นสิจินพินผู้บินจู้ฉีพระเดชอยู่เปิดจินจะมีตาหวยถังยกพร้อมพร้อมโจหยองโย่ผกจ้ำจะเสียงเฮ่เฮงความหาความเปียงหรืออู้สีสีผู้บินจงทุ่งพระเดชสายเอวยาสิจินพินจีออกวู้สีสีจงทุ่งเฮงยางมาออกแห้งหือซองพระเดชหักเปียงกันออกแห้งตุนอยู่เส้นตาปงหนึ่งซองพระเดชปิ้นผู้กุนสั่งเตียงและคัดเคียงหักซาเส้นตาโกกูจานโดซองพระเดชพบจอดนันยังเพียงนั่งออกความบังฮาถากล้องไพมึงซองพระเดชที่ตัวกำลังใจตาซองพระเดชโจสขัดไหมพร้อมกันมาสั่งเตียงไปตามดีนันนางดวนเส้นจันฟู่ปานกงเทียนเย็นฝานั่งสกาฟังงานฝ่ายไปการเรียกเครื่องจักรปองมีไอ้ขวัญฟงหนีเทียมใบปงนั่งนันอามาคามพอถึงเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหาไปลุ่นการอีกเทียมฝ่ายไปการเรียกเครื่องจักรปองมีไอ้ขวัญฟงหนีตั้งสนีพอถึงหอยปุ้นไรหาสิบปุ้นเหล่านี้นั่งสกาฟังงานนี้จีออกเอาเหมิงเสียเฉียวจินเจ้าทงหยีซีซู่ชงฮงโควันซันตาลี่หลีจังฟงปิ้นโจสือตินักสั่งเตียงคมเปิ้งอันเป่ามีไอ้เบอร์ฮาวมนันออกมาจวนเปอร์ไอ้หลาลู่ซาน่าโจยังสอนไปเดินหาลูกออกสาวเจ็ดคำกังขึ้นถึงสาวกับคำเหล่านี้บัดมึงจานกังไปหุ้นบันออกบัดมึงไปหุ้นบันไตในเส้นห้องนี้เจ้าป๋อมีฟุ้นหาลงตกยังจางป๋อมีฝาเพะฟุ้นหาหน่อยลุ่มลงต้มหมักเฮฟฟงหนีเจ้าทงสือเฉียวจินสือมึงเสียบานมึงไปหุ่นเนออยู่ซีสือบานมึงไปหุ่นเนอชู่ชงเจ้าบานมึงไปหุ่นมันออกหลีจังสือวันซันเจ้าบานมึงไปหุ่นเนอบานมึงไปหุ่นไตคงโขเจ้าบานมึงไปหุ่นมันออกพัวสือ12ปนาเจ้าฟงนี่นี่จักมีฟุ่นหาลงตกผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมหนังด้วนในหูปี2826ตัวจองการปัญญานาจังโคโสยินันสนีจักอยู่เดินหาดอกออกสะเปียดคำต่างเขาเฮ็ดจองการปยาตินักนี่อยู่เมืองควันแต่ห้องเจ้าต่างโยเฮดอยู่ในเวลาปยานันหงการตินักในเจ้าสือจูดีแต่หงการที่จะฝ่ายการในเส้นเห่าจากเพียงหนึ่งจองการบอกซ้อนฝ่ายไปนาจังโคโสฟงนี่เดินหาดอกสวีทคำทั้งสาวสี่คำพร้อมปยากาไข่ห้องขู่ฝ่ายไปฮัตเตียนเหนือโตเนื้อโลกพระเดียจงโกปังถุน13นี่จักอยู่สามันต่างโยเฮดยินาเส้นต่างควางปยาปิ้นฝ่ายนันออกมาตินักนี่ปยาฝ่ายไปอยู่บ้านมึงหลับซุ้งฮัดเดียนเหนือโต้การอยู่นอกเฮิร์นฮัดเดียนจองการเอียงกันฮัดเดียนฟงนี่นันออกมายินาเส้นที่อยู่ชั้นเนี่ยเสียหวยนี่ปองมีฮงซีเนี่ยเก่าดีไปขอพร้อมๆจองการตกต้นนี่เหมือนมบ39กดเดียนไปเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันนี่อีกเทียมหอยบนไหนสาวซองปืนปลายเช็ดการโก้อยู่ตั้งเส้นปิ้นทีซองตามกันไล่วันมาตั้งเย็นการปูไล่หอยกุนดีเสียงเฉินจุดีซีมงเสียนพัวสินีจูปิ้นหมูเพียงหนึ่งจองการจิงโผดฝ่ายไปฟันอ่อยดำนันออกมาย้อนเปอร์ยำฟุ้นที่ไก่มาฮอดเดียวฟุ้นหาลงตกนี่จ้างป่าหืออ่อยล่ำก่อเตาไปสัมพองนี่จ้างออกบูดจองการนี่ตินักกำจอยบ่ให้เมียน่ะไปฟันอ่อยล่ำฮอดถึงหอย60หมู่นับตามจูฟังเฉินเซียงเสียงเสปูการก้อมสอนว่าจางใดหูนางดวนตั้งพระเตียดนี่ปองมีเซียวชีอันไพมึงอยู่กินในเบียงตีจีเขินเนินันซ่อง

0: อยเก่า17ปีเขาเฮ็ดจองการแบ่งบินเจอมาเฟียยักษ์เจอพากดถึงตึงประกอบพ่อเพจถึงนั้นปีนี้เดือนหนึ่งถึงเดือนสามเป้าสารสนีเมียนมอบจองการค้ายเหินอยู่หันนอนหน้าตึกนำลินีหอดถึงเก่า11เหมือนพินฟังมีจะเตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไล่3ปุ่นไปเช็ดจองการตกตื่นสั่งเตียงนี่หอดถึง39กดเหยียนไปจะเตรียมปีกายเวลายำเลิกกันนี่อีกเทียมหอยปุ่นไล่22ปุ่นไปเช็ดกันก็อยู่ตั้งเส้นปิ้นที่2นางดวนจองการเอียงหีกุ้งเคลียนบ้านเมืองรับซุ้งเอียงกันสังเกตุลายินาเซนปี2022สาวกตัวนี้อยู่อุ่นจานผู้ตาโชต่างเอียงกันมีผู้ฮักหุ้มขี่กงเกียนอันมาเตียบ้านเมืองจุดีดังพระเตียดหรือโป้สาวหมอยกวนปลายนี้มาเข้าพร้อมการเอียงทหารพระเตียดไทยวันสาวกคำอยู่ในพร้อมปะยะบอกข่าวการตัวผู้กุ้นก็เตรียมข่าวสั้นใหม่นั้นตื่นบอกภัยเมืองต่างพระเตียดกันเดียมีผู้กุ้นเอากันนังซื้อซากขี้เป่าจดไม้ข่าวการก็ได้อังเจินมาดีในรพอต้องเดทำการอยู่พระเตียดไทยอย่างว่าเขียงเงินไปปอกหือต้องไล่ฟังจองการนี้เป็นการชู้ไล่เอาเงินกันเดะผู้กุ้นไปทำคันถึงพระเตียไทยนี่ตวงหลายนับตามอาจย่าขำโคกันนังซซาคิฝ่ายไปทำการกุไหลนั้นอย่างที่ไหลจะตวงโฮงการทำการนี่จะเป๋าจับเมียนบักคันอยู่ในเวลาบันมังหันเดินหาดกอสวคำเต้าตันจงเจียวเละโกฝั่งโคสวยเยนพระเตียชาวเซียนเขาเฮ็ดจวงการรัวจะตวงและใจหยงพระติดฝ่ายไปฝ่ามักเตาตานอันเว้ามีจ้องใจตาลีร้ายเจอเรียบมักเตาตานเรียบตองนั่นออกมาจินเจินเอินผัวปิ้นเราตรงตั้งจ้องสูจีกัวอู้เย็นจ้างพระเตียชาวเซียนมาเข่าพร้อมอยู่ในเวลาหันวันเสาร์คำวายเจ้าปู่พระเตียยี่ล่างหีปุ้งเก่าพระเตียอเมริกาหีพิษเถียกนังซื้อเสียหีอันลึกเศร้าการสักตัวกันนั่นทหารพระเตียดอเมริกาต่างปุ้งเก่าเดือดเศร้าจองการสักตัวกันมาอย่างเขาเฮ็ดจองการพิดาดปัญญานางดวนยังอยู่นำเมียสมุดรู้จริงเหออันตัวลักข้องโขกกาคายพระเตียยีล่างนั่นอันสกัมเพียงนี้เป็นข่าวสั้นใหม่เป็นต้านคำเพียซึ่งบองนี้เพียวข่าวสั้นใหม่ก่อถึงที่นี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดใหม่หาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังใหม่พร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008สายโตเดินเปลี่ยนหลอก23คำถึง24คำอยู่ดีเชิญเตอร์นายโคเปอร์ชาเจตคำต้องปากัมนันจีออกพระเตียเท่านี้เป็นพระเตียใหญ่ลงในเนื้อโลกมีวัฒนธรรมและของโคสุมภาพจีกาลาไว้นั้นได้ไหนหักษาดีสอนสืบดีใจหยงดีวัฒนธรรมจงขวาจาดีกับเลิบสืบมาเพื่อความให้หลายมาโยหือความเจอวัฒนธรรมมันเกียนขอนต้อมคันธาภาษาก
3: ำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซัว
4: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไรผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงครับเสียงซัวบอกนี่ผู้ขาแล้วกำครับอันมวนวันที่ฟังนั่นเพียวหือดังไรฟังประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำครับนังอยู่หิมน้องไหลกะกวงถาน้องนังแซงหล่ามาฮะในกำคับคับว่าขึ้นนี่ใจนังอยู่หิมน้องนังผัวต้องเล่าไซเฮออยู่มังฝ่าโตใจปีใจติดน้องแซงหล่าไหลกะกวงถาม้องอยู่กุนเดียวเหลียววันนี้เศร้าสร้างขึ้นเป่าหันมาโตใจปีไหลกะกวงถาน้องแซงหล่ามาฮะ

ไว้ฟังกำคับปีมองหาหน่องในกำคับคับว่าปีมองหาหน่องจูวันขึ้นน่องเฮยโฮใจปีเฮยยาถาจูใจเมาน่องจูวันถาน่องป้อมักใจนี่คือไดว่าซื้อไหวไหว

0: โคทูจีวีที่ได้เคยแหล่ล่าหูโคทูจีวีออย่า
1: หูโคมีโคออโลนาโคสิชาสิ
2: โอโชบะฮูโนฮิดะที่ได้โปโนกาตัวโลแหล่สิจิพี

是这批做书记，你起来对起恶口，我下把你自己念他，做呀，你就出一个为家的为恶老子打为悔苦。